0: a family, but it's gone back to the government because of what he did.
1: That's crazy. That's crazy, Kamel. So Kamel, when we were example, I somehow found not when we were bang to a คนผัวเมียกันเขากับเฮ็ดเลือกธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วก็ได้ว่าสิ่งที่รอบครอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาหามเนาะหามว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาว่าบางสมมติเนาะว่าผัวเมียหันคนหนึ่งเงินผัวเฮ็ดเฮ็ดสำหรับครอบครัวหันเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายอย่างมาแต่สิ่งที่ว่าเมียเพิ่นหักหันอาจจะเป็นเบิ่งเล็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมติเนาะสมมติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยหักเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค้ำหันก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพิ้นอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใส่ปัจจุบันนะ so sing fancy เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
2: โอเคขะหน่อยสิเข้าข้อจอนะเพราะว่าคาเมลว่านี่นะเพิ่นว่าครอบครัว1 2ผัวเมียเมียละบ่เฮ็ดเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงค์เหลืองนํามีผัวหมดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่ผัวหมดซื้อกับผัวหมดไปว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นผัวหักหมดแล้วเมียบ่จักเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดผัวก็ตายก่อนซะ
1: สมมุติ
2: แต่ว่าผัวตายก่อนซะแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยัง
1: เพราะสําหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่หญิงนี่บางคนแม่หญิงนี่จัดการหมดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดหมด you know มันก็มีหลายข้ออยู่ได
2: ้อันนี้ตัวอย่างแล้วคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหมดผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังหมดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดคุณหน่อยเงินไปเบิดลูกเต้า
1: แม่น
2: อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึงอยู่คุณหน่อย
1: บ่มาซื้อเด
2: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้แล้วคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือคุณแม่เพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นํากันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวก็เห็นแล้วก็บ่ไปเห็นอันบ่ได้บ่แม่นแนว
1: แล้วคุณแม่เพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคําหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นนะเพิ่นว่าได้100 to 200 million dollars a year
0: It's a lot of money.
1: Yeah.
0: It's a lot of money.
1: Lie, though. Put on lie. Yeah.
0: And I would say that probably, so when somebody prearranges their funeral, right, it takes all the stress out because now people know that, you know what, when something happens, we have it all planned. We don't have to emotionally overspend, which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want in color-wise, or...What are you, they're guessing, right?
1: Yeah.
0: So when they do a pre-arrangement, the emotions are taken out because they do it in a calm way, right? Before anything has happened, long before. And they make good, logical decisions, not emotional overspending.
1: Yeah, Kamel, well, when they plan for the long run, you know, when they say, and things that they are important, and they are important, you know, when they say, and รายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาเจ้าเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบไหนพ่อต้องการแบบไหนแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพร้อมที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็ว่าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่แม่นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะ
2: อันนี้ขะหน่อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขะหน่อยขะหน่อยลูกเองเพิ่นไปซื้อนําอันนะ
1: แพทริเชีย
2: อยากขะหน่อยซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขะหน่อยคนลาวเฮาเพิ่นสิถือเนาะโอ้ข้อยยังบ่ได้เป็นหยังคน

0: บ่แม่นจังซั่นพลอยแม่เพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ see, they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นไหนอย่างเงี้ย and then you know flower ตัวได้จะอยากได้อันนั้นมันฮีตัวได้จะอยากได้
1: Yeah, especially โรงเนาะข้าจะว่าข้าจะว่าเลือกโรงนี่เลือกโรงนี
0: ่
1: มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ
0: สำค
1: ัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โรงงามอยากได้มีหน้ามีตาเป็นบอกแต่ว่าสำหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะไม่อยากให้เขาspend แบบสั้นอาจจะไม่อยากให้เขาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งหนึ่งที่ว่าข้าเขาแพลนไปล่วงหน้ามันเป็นขอที่ว่าบอกว่าแต่ว่ามันเขาต้องการมาว่าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกโบแมนเขาโบแมนว่าอยู่เมืองลาวใช่ไหมมีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
0: แล้วก็ไม่ให้ชื่อเลยก็หน่อยไม่ต้องให้ชื
1: ่
0: อประเทศนี่ไม่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เพ่ล้ำซ้ำนะเดียเพราะว่าเพ่มันเลย right ครับ
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted a certain casket mm-hmm. service and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for mm-hmm. exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, mm-hmm. and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price, mm-hmm. not pay a future higher price, because costs go up every year, right? Material costs go up, labor costs go up, mm-hmm. you know, facility inflation. this is how life is, right?
1: Yeah, yeah. Kamel put me about singing to some countries with the leung lai jai no, put me about can how plan by luang na, la how jai by luang na.เข้าใจราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงนึงที่ว่าได้มา plan and funeral ของเพิ่น pre planning funeral ของเพิ่นนะพันก็ร้อย79บอกเพิ่นว่าวันโอ76เพิ่นมาว่าหั่นอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเรา plan ล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย1,900แม่นบ่แล้ววันนี้เพิ่นก็หาจะมาเสียพี่กายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียพี่กายนี่มันบอกคาเมลเพิ่นว่าหั่นสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่เพิ่นได้จ่ายเกือบพอ 10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนำกันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบสิ yeah that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of because we actually double do the service okay because back at home we have where a lot of our death just goes to the temple then you incur the temple costsAnd that includes the monk and everything. And it becomes a very, what do you call it, economical cost for them to have. We don't have funeral home. So when we pass away over here, we incur funeral home and temple costs together.
0: Yes, yeah.
1: So it is something that gets double when we have some passing in the Lao community.
2: Yeah.
1: I remember that from experience myself.
2: Yeah, and that's the laws here, because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Mm. There's legislation you have to follow.
1: Okay.
2: And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on what age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, like pay it monthly, for example.
1: That's right. Kamel เป็นก็มาบอกเนาะว่าสำหรับ pre-planning เนี่ยมันโมเมนต์สิ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องได้จ่ายรวมมดนั่นบอกเพิ่นว่ามันเพิ่นมี installment เนาะให้พวกเขาจ่ายแบบให้มันแบบที่ว่าค คือเชื่อเดือนบอลยืดใจไปมันก็บุเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องมันมาหับเลย
0: ว่ามันหับวันไงโดนว่าซื้อกว่า
1: พันธุ์ใช่ว่ามันแพงเนาะสำหรับมัน
0: แก่ด้วยแล้วลอยลอยไป
1: แม่นละก็คืออินซูลินนี่แหละไป so Camille how do we help where do you keep that pre-planning money and how do people access it in the future
2: So I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected funds in Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Mm. Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party like a trust or a fund that not only has the government compensation fund that protects that money, but also the banks have their own protections within those funds as well. Mm. So it's like double protection. Mm. Those monies that are held in the family name. Mm-hmm. So it's nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, mm-hmm. but you decide to move to British Columbia. You can transfer those funds to a funeral home over there. Mm-hmm. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Mm-hmm. Those funds are also gaining interest as mm-hmm. well. So they're interest-bearing accounts mm-hmm. that are going up in value.
1: Okay.
2: Mm-hmm.
1: Sorry, before I translate that, is it transferable between people or between person? Right?
2: No,
1: or
2: what happens is the contract is written for the recipient,
1: okay.
2: right? The purchaser and recipient. It could be okay. the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Mm-hmm. Typically you don't, like let's say another family member passes, you want to use it for that?
1: Mm-hmm.
2: No, because okay. in contract it's with the person okay. named on the contract. Okay. But you can have a husband and wife. Okay. Whoever passes first, mm-hmm. two names, you can apply to that. That's okay. another thing you can.
1: Wow. That's great to know. So, can I just ask Camille, not that money to how side planning and มัน protect แบบไหน mm-hmm. อันเขาเก็บไว้ใส่เนาะเพื่อนก็ได้ตอบว่าอันเงินที่ว่าเขาใส่ for pre planning เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพื่อนบ่ได้จับเพื่อนบ่ได้จับเพื่อนบ่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไป trust account ของอันของcompany อันอื่น company ของ third party เนาะแปลว่า company นอกจาก funeral home นี่เพิ่นจับไว้แล้วเพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีคิดอกพร้อมอันนี้ข้อสําคัญเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บคิดอกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไปin the future เนาะแต่เงินนี้มันก็แบบสิ่งนึงที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home บ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไป company อื่น
0: ที่บอกกฎหมายกันเน
1: า
0: ะ
1: แม่นกฎหมายแล้วก็มี insulin พร้อมอยู่เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะเพราะว่าเงินนี้มัน protect หลายเนาะ
0: แต่ทีนี้ข้าว่าคันสมมติว่าผมมีสองสื่อเนาะถ้าพวกใต้ก่อนนะให้พว
1: กอันนี้อันก็ข้าได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหันได้เปลี่ยนได้บ่เพิ่นว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหันเฮาได้2ซื้อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสําหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตโรนโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่ก็เข้าไปเสียอยู่ได้ง่ายไปอยู่ Vancouver เวลาเขาเสียไปอยู่ Vancouver เขา transfer ไป Vancouver ก็ได้
0: แต่เขาติดต่อใช่ไหมเขาจะพิลโฮมอยู่พุ่นเป็นเงินนั้นจะส่งไปพุ่นเด้อขนาดเด้ออันนี้สำคัญอีหลีเป็นความผูกอันหนึ่งแน่นอน
1: yes
0: แน่เลย very good ก็ใช่เด้อคือว่าใต้จะใช่แต่อย่าบอกว่าจะว่า Toronto อยู่ Vancouver Montreal really bring all any places even the state too rightAnd well, no, Canada.
1: Only Canada, that's right. But there are me and Connie, too. I just saw you earlier in America. I guess this is a perfect transition into maybe out of town out of death, out of country death insurance.
0: Overseas.
1: Yes. Or it's something, ถ้าจะว่าเราคนเรานี่มักไปชอบไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ไม่ไปก็ไปแบบที่บอกที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเป็นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral เป็น funeral home เป็นได้บ่ได้บ่ได้กำไรนำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็น offer ให้เนาะสำหรับอันนี้เป็นก็ห้อง death insurance out of the country เนาะ
0: traveling
1: insurance เนี่ยมัน cover แต่เวลาเขาสูญเสียเวลาเขาออกนอกประเทศเนาะ
0: ไปเที่ยว
1: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า Can you talk a little bit more about the out of country death insurance? I think it's very helpful.
2: It's a travel insurance, and not necessarily you have to be out of country, right? Because what happens is when someone passes away traveling, and you'd be surprised, every month we get calls.Either people on vacation or they went on a business trip, they could have flown to British Columbia or they can be in St. John's, right, on the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either it has to be on a plane or ground transport, depending on where they are. Most people, when they do travel, you know, they do travel out of the country. And very easily, just the cost to bring somebody back, and not including the funeral costs, is easily...in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
1: อันนี้ก็เป็นแบบอินซูลินอันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่เมืองเขาออกอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อเมริกาหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศอื่นเนาะอยู่แคนาดาก็เป็นก็ cover ได้เนาะสมมุติเพิ่นว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกันสิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไป
0: ส่ง
1: มาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่นinsulin ชื่อว่า cover ซอยเหลือได้ cover
0: ชื่อว่าบ่ได้แพงขนาด it's not that expensive I got it with my sister
1: yes
0: ขนาดซื้อเลยเด้อขนาดซื้อเลยเด้อบ่หมักไปเที่ยวนะหมักไปเที่ยวไปเฮากับ so release เลยน้องเดี๋ยวเฮาก็ได้คืนหยังม่วน enjoy
1: อันนี้บ่ได้นักหนาครอบครัวเนาะ
0: don't even think about that life and happier
2: Yeah. You know what it is? It's at the end of the day, it's protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in like Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you, you put it in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family.It's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here, right? No one's all going to one place, like Italy. Everyone's, they're going to bring that one person back here, right? And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
1: Yeah. Kamel, when they were not on the thing, and when they were here, and they were not going to be a lot of people, no.คันเฮามี protection อันตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเฮาต้องได้แบบที่ว่าเว้านําประเทศอื่นภาษาอื่นหั่นมันก็หนักหนาเนาะเพราะอันคันเฮามี insulin ตัวนี้เพิ่นมีกักให้ที่ว่ามีโทรศัพท์ number เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาหลายแนวภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สำคัญเฮาว่าเฮาคันจะเว้าแล้วเว้าแบบที่ว่าเฮาเว้าแบบอังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปเว้านําอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่น
0: อ
1: ย่าอันอินซูลินตัวนี้นี่รับประกันว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการหมดทุกสิ่งทุกแนว
0: อ
1: ันเอาคนที่เฮาฮักที่สูญเสียไปแล้วกลับขึ้นมาเ
0: งินให้กลับขึ้นมาคะแนน right yeah you can do it over there but they transfer the fund to
1: yeah,
0: there
1: yeah would you be able to do
3: would you be able to cover maybe the funeral arrangement there in another country if you don't bring the corpse back home?
2: So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home, and they pass away there, and they don't want to come back here, they want to just do the funeral there.
0: Yeah, over there, yes.
2: The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not... you can use it to go pay it there, but usually
3: it gets value or
2: So it's whatever that value is that's gained interest, right? And that money all belongs to you, has nothing to do with the funeral home, and you make your decision with it. But what happens is that goes part of the estate, and then that becomes part of, you know, like there's probation laws when it comes to when someone passes away, there's taxes to be paid. You know, there's things that you have to do. So can it be used to pay for it? Theoretically, at some point, but it's going to take time to get the funds because it becomes part of the estate, just like the home and all this, everything of the asset. It's an asset to that person who passed away because it, let's say it's in their name, right? And they passed away and the person passed away back home and they want to keep it there. They don't want to come back here. Well, then that fund that was there for funeral goes back to the estate.
3: This is the pre-funeral planning, not so much the insurance money.
2: Yeah, the insurance is only to bring somebody back. Somebody. It has nothing to do with
3: that's
2: paying for a funeral over there.
3: Yeah.
2: It's just for traveling to bring somebody back.
3: Okay. Yeah. Okay. สำคัญแปลว่าเพิ่นว่าอันอันอินซูลินมันมี2แนวเนาะอันนึงเป็นอินซูลินสำหรับเฮาออกไปเสียอยู่อยู่ประเทศอื่นหรือว่าอยู่เสียอยู่บ้านอื่นที่ว่าบ่แม่นเฮือนเฮาบ่แม่น
0: บ
3: ้
0: าน
3: เฮาเยอะบ่แม่นซิตี้เฮาเหมือนกันและบัดนี้อันไปเกิดได้ถามว่าอันใส่เงินตัวนั้นไปเฮ็ดฟิโรอยู่หันได้บ่ไปส่งสการอยู่หันได้บ่คำตอบเพิ่นว่าได้สำหรับอินซูลินนี่บ่ได้เพราะว่าอินซูลินนี่มัน cover the how เอา
0: เอาบอดี้ม
3: ั้ง I keep on forgetting
0: เอาบอดี้เข้ามา
3: เอาอันบอดี้กลับคืนมาอันประเทศนี้เนาะอันนั้นเป็นอินซูลินตัวนี้มัน strictly for อันนี้คันเฮาจะไปส่งสการอยู่หั่นเพิ่นว่าก็คันเฮาได้ pre plan funeral อันเงินเฮาได้เก็บไว้อันสำหรับส่งสการเฮาอาจจะแบบที่ว่าเพิ่นว่าคันเสียไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหันได้เป็นมอบให้อันคนที่ว่าได้รับ
0: คือเฮา authorization ว่าเขียนสื่ออยู่หันเนาะคือลูกเฮาครับ
3: เนาะ เพิ่นได้รับอันนี้แล้วก็ความตัดสินใจหันว่าจะใส่อันไปอันเฮ็ดสงสารอยู่หันได้บ่แต่ว่าอันสิ่งนึงเพิ่นว่านี่มันมีเวลามันเพราะว่าต้องได้กลับคืนไปอันคันเฮาไปถึง estate อันเราต้องได้ไปถึง probate อันนี้รัฐบาลโปรบิทต้องได้หักเอาแท็กของเพิ่นแล้วก็ต้องอันนั้นเงินหันจะเหลือบ่เนาะอันก็จะเหลืออยู่แต่ว่าจะเหลืออยู่แต่ว่ามันเพิ่นว่ามันใช้เวลาอันนี้อันอาจจะเป็นสิ่งนึงคันเฮาอยากไปสงสารอยู่หั่นอาจจะได้จ่ายออกนอกซะก่อนแล้วเงินกลับคืนมา
0: ลูกน่ะต้องจ่ายก่อนเพราะเฮาเป็นได้ก็ได้คืน
3: แม่นละแม่นละเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าอันให้ออปชั่น
0: แต่ว่าบ่ได้แพงเด้อบ่ได้แพงเด้อ
3: เออไว้เกิดจ่ายแบบใดเพิ่นบ่ได้แพง
0: What a pet of that's once that's it
3: Yeah Okay so Gert keeps on saying it's not expensive people should buy it What is the approx cost of this out of hometown I guess death insurance
2: For the travel insurance it's a one time fee of $595
3: Oh wow
2: Yeah including the tax
3: Wow It's so, like a trip to
2: and you don't pay every year. You just a one-time fee
0: and
2: you have the card for life.
0: Yes,
2: right? Keep in mind this is not a health insurance card. Again, you know, from someone gets sick and you know, this is only for passing.
0: Yeah.
2: And it covers all the costs associated with bringing someone back. Sometimes people say that they go, "Well, I have some insurance already for that." But what happens is what they don't realize, most of them have a cap. Like, let's say, for example, it's like $3,500 is all the insurance company will pay towards transporting somebody. It happened into families that we deal with all the time. They think, oh, I had this insurance, and they didn't realize there was a cap. mm-hmm. meaning that they only paid up to $3,500.
3: Mm-hmm.
2: The cost was like 12,000 euros to bring somebody back, mm-hmm. so the family had to pay out of pocket for the rest.
3: Mm-hmm.
2: Where it's something like what we have mm-hmm. is like mm-hmm. you can have $100,000 in cost, mm-hmm. and it's covered.
3: Yeah. So, เรื่องอันนี้ก็แมนที่ว่าเขามาว่ารายการจ่ายเนาะอันนี้จ่ายสำหรับอินซูลินนี่เพิ่นว่าบ่แพง595เนาะแล้วก็จ่ายเทื่อเดียวแล้วก็ cover cover lifetime เลยเพิ่นว่านี่เนาะอันอินซูลินตัวนี้มันบ่คือกันกับอินซูลินที่ว่าเฮาซื้อเวลาเฮาไปเที่ยวอันนี้สำหรับแต่เวลาเฮาเสียหลายคนที่ว่าเพิ่นเว้านำนี่เขาจะว่าเพิ่นมีอินซูลินแล้วเพิ่นซื้ออันอินซูลินที่ว่า cover เฮาไปเที่ยวอันอาจจะมี coverage การเสียอาจจะมี coverage หน่อยนึงแต่ว่ามันบ่แม่นหมดราคาเนาะคือว่าหลายคนที่ไปเสียสมมุติไปอิตาลีเนาะอันเพิ่นก็นึกว่าเพิ่นได้มีอินซูลินที่ว่า cover การสูญเสียแต่ว่าเอาไปว่าไปว่ามาละ company นั้นได้จ่ายแต่3,500เนาะแล้วมันนี่ช่วยเอาคนมากับคืนเอาศพกับคืนมานี่มันแบบ12ยูโรคือ12,000ยูโรคืออันสิ่งนี้กับแม่ครอบครัวต้องได้จ่ายเพิ่มสำหรับเขา cover ถึง3,500แล้วมันนี่ครอบครัวเพิ่นก็ต้องได้จ่ายเพิ่ม on top of that ช่วยเอาคนเอาคนที่ว่าเพิ่นหักมา
4: Mm-hmm. Thank you for that. Is there anything that you can add
0: yes,
4: to,
0: we
4: to yeah, we just have about 3 minutes, so is there anything that you can add that we should, with regard to?
2: Yeah, you asked me a question about like, what are the disadvantages, right?
4: Oh, yes.
2: I think what it is it's not really called disadvantage, it's more the negative, right? Because people think, look, if I talk about death,it's going to happen, which is just a superstition. It's not true.
0: Yeah. It's not true, no.
2: People, you know, deal with things that are going to happen eventually, right? And this is one of the things.
3: Mm.
2: You can't run from it. You know, you can be young, you can be old.
4: That's right.
2: It's going to happen.
3: Yeah.
2: And there's nothing wrong with talking about it, right?
3: Yeah.
2: We're talking about it now.
0: Right. Yeah.
2: So I think the people who have a negative feeling towards it, they're disadvantaged because they don't have the knowledge to understand how important this really is because... It's a major expense in life. You know, people spend time in buying a home, right?
3: Mm-hmm.
2: They'll research
0: yes.
2: before it.
3: Mm-hmm.
2: And why not do this research when it comes to funerals?
3: Mm-hmm.
2: Because it's mm-hmm. going to happen. So
3: yeah.
2: do your research.
3: Yeah.
2: You know?
3: Yeah. Kamel ก็ว่าอันนี้ก็เป็นสำคัญคือกันสิ่งการสูญเสียนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแบบหนีบ่พ้นเนาะมันต้องเป็นมื้อใดมื้อนึงเฮาต้องไปเนาะเพิ่นเว้าหั่นอันคนที่ว่าบ่ได้แพลนล่วงหน้าบ่ได้อันคิดไปล่วงหน้าอันก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าบ่ซอยเหลือเลยแบบอันเพิ่นเว้าหั่นหลายประเพณีแบบที่ว่าบ่พร้อมที่จะเว้าเรื่องนี้ฮักบ่ได้เพราะว่าเวลาเขาจะคิดว่าเวลาเฮาเว้าแล้วมันจะเป็นแต่ว่าสิ่งนี้อันเฮาต้องได้แบบคิดไปล่วงหน้าสำคัญนี่แพลนไปล่วงหน้าเนาะอันให้เฮาแบบที่ว่าซอยเหลือ
5: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
3: ของดีมอบของดีให้เนาะก็เพิ่นก็โทรมาหาขน้อยก็เป็นคนนึงอีกแบบที่ว่าเวลาเฮาฮู้ว่ามีคนดีๆคนมีเซอร์วิสดีๆก็อยากแพให้ไปต่อแม่นบ่ขน้อยก็ได้ห้องทับพอบมาเนาะมานวดให้ขน้อยแต่ตอนนั้นขน้อยก็ไม่ได้เจ็บปานใดแต่ว่าก็มีแบบที่ว่านักตนนักโตอยู่ยากหน่อยนึงเจ็บคอหน่อยนึงก็บ่ถึงไปขั้นที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะแต่ว่าสําคัญแม่นี่เพิ่นเจ็บขาเพิ่นเจ็บขาเนาะขาผู้เฒ่าเพิ่นเลือดก็บ่ไหลดี and all the stuff แล้วเพิ่นก็ต้องการเพิ่นก็อยู่ยากเพิ่นก็ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็น osteoporosis ก็เป็นห่วงว่ากระดูกจะหักกระดูกอ่อนอันนี้นั่นเพิ่นก็ร้องเท่าพ่อไปผลดีหลายดีขนาดเลยแบบที่ว่าแม่ตะกี้เห็นแบบเวลาเพิ่นลุกเนาะเพิ่นก็แบบข้างหน่อยนึงแบบลุกขึ้นซ่าๆบางเทื่อก็1นาที2นาทีส่วนจะลุกขึ้นได้แต่ว่าเวลาเท่าพอบเฮ็ดแล้วละ
6: ลุกขึ้นคือวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนี่แบบที่ว่าบ่ฮู้สึกตัวว่าโอ้ลุกขึ้นง่ายไว้ซั่นกะแมนและโดยประสบการณ์ที่ขน้อยมีขน้อยอยากมามอบให้ท่าพ่อมาสัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็อยากให้อันพ่ออยากให้แนะนำพ่ออาจจะว่าภาษาลาวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรวมกันเนาะ
7: ขอรวมๆกันไปแล้วกันครับสวัสดีครับ Good morning everyone ครับMy name is Pop สรนันท์ครับ I'm from Thailand ก็ในประเทศไทยผมมีวุฒิก็คือเป็น Thai traditional doctor ก็หรือว่าเป็นแพทย์แผนโบราณนะครับผมในประเทศไทยแพทย์แผนโบราณหรือว่า Thai traditional doctor เนี่ย composed of 4 element ก็คือ medical pharmaceutical midwife and massage
6: midwife too
7: ใช่ครับ
6: first time
7: yeah however with the Canadian standards and everything that I have some limitation on the practice that I can do it here ก็คือเราสามารถจะทำได้ในส่วนของการให้คำปรึกษาการ consult แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการนวดหรือการ massage นะครับในสิ่งที่แตกต่างของ massage ทั่วไปกับที่เป็น medical Thai massage ก็คือ Thai massage เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการรักษาจริงๆเนี่ยเราจะมองในระบบใน system มากกว่าในตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าในตัวของกระดูกหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มีอาการ
6: อะไร system
7: system ในร่างกายเราจะเข้าใจว่าเวลาเราทานข้าวเข้าไปเวลาเรา eat เข้าไปอย่างเงี้ยครับเราจะมี energyนะครับ energy พวกนี้มันต้อง distribute หรือว่ามันต้องกระจายส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ Thai way Asian way ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือไทยเนี่ยเรามี similar pattern ของ energy pattern line ในการ distribute พวกพลังงานพวกนี้ให้มันไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ว่าเทคนิคในการ palpate ในการเช็คในการตรวจเนี่ยแต่ละประเทศก็จะต่างกันของไทยเราก็จะมีเทคนิคในการตรวจโดยที่จะใช้การ palpation ในการ observation ก็คือการเช็คจากภายนอกจากการสังเกตจากสีผิวจากการสังเกตจากเย็นร้อนอ่อนแข็งของร่างกายอะไรต่างๆซึ่ง
6: แบบที่ energy
7: ใช่ครับ
6: energy ที่ออกมา
7: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะมองได้ว่าเราควรจะเริ่ม design treatment หรือว่า design massage เนี่ยตรงไหนแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยอาการเนี่ยจะไม่
6: เหม
7: ือ
6: น
7: กันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปปุ๊บเราก็คือต้องเช็ค access ก่อนดูว่าร่างกายมีระบบตอนไหนที่สูงไปหรือต่ำไปหลังจากนั้นเราก็คือจะ adjust ก็คือถ้าในทาง western way ก็คือให้มากลับในสู่ homeostasis ให้เร็วที่สุด
6: แบบเธอมาจุดถึง balance แบบ
7: ใช่ครับ
6: แบบมันสมควรแบบเธอเขาเกิดมา
7: แล้ว
6: เ
7: ป็นแบบไม่ร้อนไปไม่เย็นไปไม่หนาวไปครับผม
6: So you study with your Chinese doctor back
7: in Thailand คือมันเขาเรียกว่าไทย traditional school นะครับซึ่ง the school that I finished เป็น school ที่เป็น family school ที่ treating royal family since maybe more than 100 years ครับ
6: ว้าว
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็เรียนมากี่
7: ก็คือในหลักสูตรเนี่ย การเรียนแพทย์แผนไทยคือเราจะต้องเรียน3ปีนะครับหลังจาก3ปีเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถจบได้เลยเราจะต้องไปก็คือมี internship ก็คือเราจะต้องมีเป็นเคส follow up อะไรต่างๆอย่างน้อย at least 100 case ก็คือ100 case หลังจาก100 case เสร็จปุ๊บเราถึงจะ certify ที่จะเข้าไปสอบก็คือเป็น official ถึงจะได้ไลเซนส์นี้มาครับ
6: แม่รับพ่อแม่พี่น้องโมแมนว่าเฮ็ดเฮียนหนังสือมา3ปีแล้วก็จบทหารแล้วก็ได้ไปเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าของสลับพอบนี่เพิ่นต้องได้ไปเฮ็ดไปเทรนต่อแบบที่ว่าเทรนแบบ real case แบบคนเจ็บคนเป็นที่ว่าไปหาแล้วก็เขาเจ้าก็มอนิเตอร์อันวิธีของพอบเนาะส่วนจะได้ overร้อยเคสเพิ่นต้องได้เฮียนเพิ่นต้องได้สืบไปแบบว่าต้องแย่ต้องได้แอบตอนนั้นเถอะแล้วก็พอเดี๋ยวนี้what are you doing what are you studying to be a massage
7: yes.
6: over here
7: in Canada right now I'm a registered massage therapy student at the moment I'm on the second year and next year I will be graduate and on the last four semester I also gets our honors prize.
6: Honors, very good. So tell Pop นี่ขนาดเพิ่นหากมาเนาะ how many years are you here in Canada?
7: Four years
6: เนาะขน้อยก็ฮู้เพิ่นมาจาก 2-3 ปีเนาะตอนนั้นเพิ่นยังบ่ได้เข้าเรียน RMT อยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นเข้าปี2ละโดยที่ขน้อยได้ฟังได้เว้านํา Pop Congratulations Pop นี่เก่งหลายจนเขาเจ้าจนเฮียนหันนั้นสกูเพิ่นหันมาหาเพิ่นไปสอนต่อเพราะว่าเพิ่นความรู้เพิ่นสูงแล้วก็วิธีเพิ่นก็แบบเชื่อตัดแต่ง different from ของจุดยูแคนาดาเนาะและหลายคนแบบที่ว่าเฮียนอันนี้เห็น very interested in ของเทคนิคของทาวพอปนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันนี้กับประสบการณ์ของเพิ่นมาจากเมืองไทยที่ว่าซอยเหลือเพิ่นถึงมาถึงจุดนี้เนาะก็อยาก congratulations Pop แล้วเดี๋ยวนี้เห็น Pop เพิ่นยังไม่ได้ RTM เนาะ
7: RMT
6: sorry
7: yeah. one more year
6: after one more year Lebanese and เป็นภายที่ว่าอยากต้องการบริการของทาว Pop นี่เพิ่นก็มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าinsurance cover ได้เนาะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่า lots of people have insurance that want to utilize บริการของทาวพอปแต่ว่า insurance will cover เนาะ
7: that's why I am taking the RMT program at the moment
6: yeah คันจะว่าละโดยที่ขน้อยได้สัมผัสมานี่โอเคหลายคนที่ว่าขน้อยสังเกตลองเบิ่งแบบเขาจะเป็นaccident ไปหา physio อีหยังก็แบบที่ว่าไปหา physio ก็บ่ดีขึ้นเป็นภัยที่ว่าอยากลองบริการจากเจ้าพ่ออันขน้อย what do you call it very confident okay ขน้อย very confident ว่าเจ้าพ่อมั่นใจว่าเจ้าพ่อนี่ซอยเหลือได้โอเคเพราะว่าขน้อยอยากมา
0: แนะนำ
6: like I want to tell you a little bit more about my experience with Pop not and โดยเฉพาะแบบที่ว่าครอบครัวขน้อยแล้วก็เอื้อยขน้อยหมู่ขน้อยที่ว่ามาใช้บริการนําจากทาวพอปนี่โดยเฉพาะเอื้อยของขน้อยนี่อันเพิ่นเป็น sciatic rightเป็นสาเหตุแบบที่ว่า
7: ลงที่ขา
6: ก้มก็บ่ได้นั่งคัตมาดก็บ่ได้นั่งพื้นก็บ่ได้แบบที่ว่าขน้อยก็เว้ากันแล้วก็หัวขวนเนาะว่าเป็นไผแบบที่ว่าอย่าเป็นไผหนักแน่นเนาะก็ขน้อยก็แนะนํามหาทาวพอปเทื่อนึงทาวพอปนี่แบบลงแฮงเอาแท้ว่าสุดเดียวเนาะแบบชั่วโมงเดียวได้เลย
7: คือที่แตกต่างคือไม่ใช่ว่าผมเก่งเป็นเทวดาอะไรเงี้ยแต่ว่า มันเป็นความเข้าใจในอนาโตมีของร่างกาย
6: นะครับ
7: ก็ต้อง thanks to Thai knowledge ที่เรียนมาคือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโบราณที่อาจจะไม่ได้เรียกกล้ามเนื้อเหมือนที่ปัจจุบันเรียกอาจจะไม่ได้เรียกกระดูกเหมือนที่ปัจจุบันเรียกแต่สุดท้ายสุดเนี่ยมันเป็นซิสเต็มเดียวกันมันเป็นการทำงานของร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วยิ่งต้องขอบคุณพอมาเรียน RMT ที่นี่ที่ได้เรียนอนาโตมีกับอาจารย์ใหญ่เลยได้เรียนจากศพจริง
6: ๆโอ้
7: ใช่ครับก็คือ
6: มีการเรียนกับศพที
7: ่มาซ
6: าจ
7: ใช่ครับผมเรียนที่ Humber College เรียนเข้าไปแล้วเพิ่งทราบว่าเป็น1ใน2 college ใน Ontario ที่ต้องเรียนกับ donors ที่ต้องเรียนกับศพจริงๆใช่ก็เลยรู้สึก
6: ค
7: ือแล้วพอเราใช่ครับพอเราเรียนมาในทฤษฎีในอะไรต่างๆของไทยแล้วพอยิ่งมาเห็น
6: มันเลยยิ่งเข้าใจ
7: มันยิ่งทำให้เข้าใจว่าบางครั้งการนวดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพรสเชอร์ว่าต้องใส่แรงอย่างเดียวมันจะต้องมีเทคนิคการอะไรต่างๆเพราะว่าแพทเทิร์นของกล้ามเนื้อของร่างกายมันไม่เหมือนกันใช่ครับ
6: so I want to share with you Pop specialize in แบบที่ว่าอันความ special ของเพิ่นเนาะแบบที่ว่าคนที่ว่าเจ็บเป็นนะอาจจะมาหาหมอนวดยากเนาะPop นี่ specialize แบบที่ว่า เราไปหาทุกๆคนได้เพราะเราขับรถแล้วเราก็มีเตียงนวดที่ว่าเพิ่นอยู่ในรถตลอดเวลาเนาะอันนี้เพิ่นก็มีความภูมิใจที่ว่าเพิ่นออฟเฟอร์เซอร์วิสตัวนี้ได้โอเคเพราะว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้หั่นคันเฮาเจ็บเฮาเป็นมันยากที่ว่าจะมาหาคนเก่งๆมาเหมาะมานวดให้โอเคแต่ว่าเท่าพอบนี่ไปหาแต่ว่าเพิ่นก็มีเพิ่นก็มีขอแม่ของเพิ่นเนาะเป็นไผที่ว่าต้องการเพิ่นไปนวดให้เพิ่นต้องการแบบ
7: minimum
6: 2ชั่วโมงเพราะว่าน้ำมันก็แพงเวลาเพิ่นไปหันก็แบบที่ว่าชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับ
7: มันก็เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะได้ทั้งร่างกายจริงๆไม่ใช่ว่าแบบโฟกัสแค่จุดใดจุดหนึ่ง
6: ก็แม่นความเพิ่นบางเทื่อชั่วโมงนึงมันบ
7: ่มันบ่พอใช
6: ่มันบ่พอแล้วเพิ่นก็ให้คันจะให้อันดีเจแท้ให้2ชั่วโมงให้เพิ่นแบบกวดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้
7: ขน้อยก็ในทรีทเมนต์ของผมเนี่ยครับการแพลนเข้าไปว่าไม่ใช่ไปถึงแล้วเราจะนวดได้เลย อย่างที่บอกก็คือจะต้องเช็คร่างกายต้องดูระบบอะไรต่างๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ไปถึงปุ๊บเราจะต้องเช็คเลือดลมเช็คความร้อนเช็คอะไรต่างๆเพราะว่า1มันเป็นความปลอดภัยถ้าสมมุติบางครั้งสูงอายุใช่ไหมครับบางครั้งแก่มาเราอย่างเงี้ยนอนคว่ำหน้านานๆแล้วมีความดันมีblood pressureอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะเริ่ม assessment ก่อนที่จะเริ่ม treatment อะไรต่างๆเราต้อง assess ให้ชัวร์ก่
6: อ
7: นครับอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันคือเพื่อความปลอดภัยก็ safety
6: very good to know เนาะเป็นภัยที่ว่าต้องการบริการของเท้าพอบนี่ก็หูวิธีแล้วที่ว่าเราใส่เนาะอันแล้วขน้อยก็จะมาแชร์อีกอันที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดนำเท้าพอบแล้วเพิ่นก็คอมเมนต์เพิ่นว่าแบบใดเนาะโดยเฉพาะหมู่ขน้อยก็ได้มีเวลานึงมีห้องมาสซาจพาร์ตี้กับแมนเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเป็นกลุ่มหลายๆคนเนาะที่ว่ามานวดนำกันโดยเฉพาะคนที่ว่าบ่ maybe they're not comfortable on one on one เนาะแล้วก็เพิ่นก็เชิญมาหลายคนห้องหมู่ห้องพ่อแม่อีหยังต้องการมาแล้วก็เพิ่นพอเพิ่นเรานวดเป็นคือเป็นบล็อกเลยเป็นเซสชั่นเลยเนาะthe last two session that you have on Sunday
7: ครับ
6: yeah
7: This coming
6: Sunday. มีคนตื่นบ
7: ่6ชั่วโมงกว่าที่แล้วก็ดีตึงมีก็คือแต่ละคนที่มาอาการก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นมานานหลายสิบปีอย่างบางท่านก็มือชาขาชาอะไรอย่างนี้มาเนื่องจาก position ในการนอนในการนั่งในการใช้ชีวิตต่างๆบางทีถือโทรศัพท์ขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอยู่แล้ว
6: I'm bad with โทรศัพท์เล่นเกมตลอดเวลาแล้วก็เหนื่อยกล้าม
7: ก็คืออย่างที่ผมไปนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่จบเราไม่ใช่ว่าจบเลยแล้วก็คือเราจะต้องมี
6: maintenance
7: ใช่หรือว่าเราต้องมี some advice ว่าจะถือโทรศัพท์ยังไงจะ sleeping position ยังไงให้มันเหมาะให้มันสอดคล้องกับร่างกาย
6: แล้วให้พับแนะนำถือโทรศัพท์แบบใดที่ปลอดภัย
7: ถือโทรศัพท์ ควรจะมีอะไรซัพพอร์ตอยู่ข้างใต้ข้อศอกหรือข้างใต้แขนไม่ควรจะถือให้ลอยอยู่นี้เพราะว่าถ้าถือลอยอยู่นี้ปุ๊บช่วงใต้รักแร้เนี่ยจะตึงนะครับลองนึกภาพถ้าสมมติเราถือโทรศัพท์แล้วมีหมอนหรือมีอะไรมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยมันจะช่วยรับ
0: ถ้าเราถืออย่างนี้นะ
7: ถ้าเราถือเราก็เหมือนเราโผล่อะไรอยู่ใช่ครับแขนเราก็จะตึงโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: แล้วข้อมือ
7: บางครั้งเนี่ยเราถืออย่างเงี้ยถ้าเรามีอะไรมารองเขาเราซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได
6: ้
7: นะครับไม่ใช่ว่าถือรองตลอดเวลาก็คือวางไว้ขอบโต๊ะขอบเตียงหรือว่ามีหมอนมีอะไรมาช่วยตรงเนี้ยมันก็จะลดการเกร็งของข้อมือได้นะครับผม
6: และพี่ชอบเล่นเกมเยอะมาก
7: ครับ
6: แต่พี่ใช่หมอน
7: สิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆหรือว่าเป็นห่วงมากๆการใช้มือถือเนี่ยข้อมือเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นค
6: อ
7: เนื่องจาก positioning เวลาเรามองมือถือเราใช้เป็นนานๆเราจะก้มโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากมือถือเราหนักแขนเราถือมือถือไม่ไหวเราก็จะเอียงลงมาม
0: ันจะไปถ
7: ึ
0: งที่ตรงไหล่เราใช่
7: ไหมคะใช่ครับพอเอียงลงมาปุ๊บเราก้มคอสิ่งที่ตึงคือรอบๆคอไปถึงหัวไหล่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง
6: ว้าวพี่ผ วดตรงนี้อ่ะ
7: ใช่ อันนี้คือมันอยู่ที่เราเซตอัพต่างๆบางครั้งเราใช้บางคนใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก้มเงยมากไปกับมอนิเตอร์บางครั้งขับรถposition ในการนั่งเงยไปก้มไปมันก็มีผลสุดท้ายมันก็จะมาเข้าที่คอเพราะว่าเราจะมีกรุ๊ปกล้ามเนื้อที่มันเริ่มจากตรงนี้ค่อนข้างหลายมาก
8: แต่รูปมีแก้ได้ใช่มั้ยคะ
7: ได้ครับมั่นใจมาก
6: ครับเนี่ยกลับขึ้นไป and story and ที่ขน้อย and share นําเนาะมูขน้อยนี่แบบที่ว่าเพิ่นไปตอนนั้นไปแบบนวดเริ่มนวดระวัง 10:00 ตอนเช้านี่เนาะแล้วตอนนั้นมีแต่หาคนนวดบ่ฮู้แบบใดที่ว่าไปเลยไปเลยพอจนไปยูฮอด 1:00 หรือว่า 3:00 พอ
2: 1:00
6: 1 AM
7: ใช่1 AM of the next
6: morning 1 AM of the next morning เนาะอันนี้มันก็หนักใจสำหรับหมอนวด
7: ใช่ไหมได้ครับได้คือบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่านานๆมันต้องไปทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าก็คืออย่างทำร้านอาหาร
6: yeah.
7: ที่วันนั้นร้านอาหารจะปิดทั้งวันก็คือจะเรียกไปเลยแล้วก็ พนักงานทั้งร้านก็ต่อคิวกันมาอะไรเงี้ย
6: ใช่
7: ก็ได้ yeah. ได้อยู
6: ่แอนามูขน้อยเนาะผู้นั้นเพิ่นไปเพิ่นโชคไล่ได้พบคนสุดท้ายว่าซั่น
7: กลัว
6: ขนาดเพิ่น
7: กลัวไม่มีแรง
6: แอนละกลัวญาติว่าบ่มีแรงว่าซั่นคิดเพิ่นก็คิดได้เนาะโอ้ยโชคไล่ได้แต่ว่าเพิ่นได้มอบเวลาของเพิ่นให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นเป็นแขกเนาะเพิ่นก็เลยแบบถือสละเวลาให้จะไปก่อนก็ได้เพราะข้อยจะอยู่เฮือนนี่แหละข้อยไปตอนใดก็ได้เนาะโชคลายได้พบตอนสุดท้ายว่าซั่นแล้วเพิ่นเว้าให้บ่นึกบ่ฝันว่าซั่นว่าพบเพิ่นจะนวดให้คือคนทําอิฐอยู่อันการนวดเพิ่นเนาะก็เป็นจุดนึงที่ว่าเพิ่นแบบvery impressed with pop ว่าซั่นกายนั้นมาเพิ่นเจ็บหยังกะเพิ่นขับรถไปสมองป่าย2ชั่วโมงไปหาพ่อบ่คือหาคนใหม่หรอกคันว่าคือหาแต่พ่อเวลาเพิ่นเป็นเนาะแล้วขน้อยอยาก we want to talk about his life purpose เนาะอันนี้ขน้อยก็เคยเว้านําพ่อว่าซั่นนวดเก่งๆแบบสิอาจจะแบบที่ว่าไป sports team หรือว่าไปบอลที่ว่าแบบอาจจะได้เงินหลายๆแบบที่ว่าอาจจะดังยอดมาสอชีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มี skill set แบบสันได้ขน้อยก็ถามว่าบ่สนใจป่ะเรื่องนี้พ
7: อถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่คือพอเราได้เข้ามาช่วยคนอื่นพอเนี่ยที่เราขับรถไปหาคนอื่นที่เขารอเราอยู่ที่บ้านเราไปนวดให้เขาลุกขึ้นมาได้เขาบอกขอบคุณเราเขาทำอาหารให้เราผมเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันต่อชีวิตเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเขาแต่คือเหมือนเขาก็ช่วยเราให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมนวดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่ในค่ายนักมวยนะครับนวดนักฟุตบอลนวดคนพิการแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าคือการได้ช่วยคนที่ไม่ได้มีโอกาสบางครั้งคนที่พิการติดเตียงใช่ไหมครับไม่สามารถไปหาหมอนวดไปตามคลินิกหรือตามที่ไหนได้การที่เรามีเซอร์วิสหรือการที่เราไปบริการอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไกลมันเหนื่อยแต่ว่าแต่ละวันมันเราหลับแล้วเรามีความสุขนะครับ
6: ดีมาก
7: คร
6: ับ That's what I'm impressed with Pop is honestly you know what we share common life purpose that's why ขน้อยภูมิใจที่ว่าฮู้ว่าพ่อคิดแบบซี่ค่ะนะก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าบ่มีหลายหมอนวดที่ว่าคิดแบบซั่นเนาะบางเทื่อก็เงินค้ำสำคัญแต่ว่าสำหรับพ่อนี่ความมอบโอกาสให้คนอื่นโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่าออกมายากแบบที่ว่าเจ็บบ่มีคนอื่นที่ว่าพึ่งพาไปฮอดแต่ว่าพ่อเราภูมิใจที่ว่าเรามอบแบบสิให้ได
0: ้สวยเหลือซั่นน่ะเนาะ
6: แม่นแล้ว
7: มันก็คือเวลาเราช่วยเขาอ่ะเราก็จะได้อะไรกลับมามันก็จะได้ appreciation อะไรกลับมาเราก็สุดท้ายเราจะได้ benefit ที่ตรงนั้นเอง
6: คร
7: ับ
6: แม่นละ yes so pop what are the common thing that people go to you
7: ครับ
6: for
7: office syndromes office syndrome ก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี
6: ้
7: carpal tunnel แขนปวดคอปวดก็คือการ positioning ในการนั่งในการนอนต่างๆนะครับอาจจะเป็น stiff neck ตอนเช้าตื่นมาคอเคล็ดตกหมอนเนื่องจากบางครั้งใช้หมอ
6: น
7: หร
6: ือ
7: ว่าแข็งไปหนาไปบางไปอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เราตื่นมาคอต่างๆอาจจะตึงได
6: ้
7: นะครับ
6: แนะนำแบบไ
7: หนแนะนำก็คือว่าอย่าเพิ่งไปกดนวดแรงนะครับอาจจะใช้ความร้อนก่อนอาจจะค่อยๆหมุนmobilize ช้าๆก่อนเพราะว่าบางครั้งอ่ะคอเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเนื่องจากว่ามัดกล้ามเนื้อหรือมัสโซมัดสำคัญที่ส่วนใหญ่เคล็ดเนี่ยข้างล่างเขาจะมีเส้นเลือดที่มันขึ้นไปสปายสมองอยู
6: ่
7: บางครั้งไปกดหนักหรือว่าไปขยี้แรงอะไรเงี้ย
6: จะปวด
7: ใช่มันอาจจะส่งผลอื่นได้หรือว่าอีกอย่างที่ไม่แนะนำเลยไม่แนะนำให้รีบแคล็กกระดูก
9: Programming for Toronto Laotian speaking community can be heard every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
10: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
11: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
10: Now, the Cambodian program on AM 1430 Fairchild Radio.

0: ដែលជាអង្គមនុស្សយើងនេះនៅក្រៅពេញផែនដីតាណាក៏មានដែរប្រសមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាណាក៏មានសម្បីយកចង់មកជុលដល់ស្រួយតើទៅចាក់លើផែនដីថាដើម្បីកុំឲ្យវាត្រូវជាអង្គសាកសពមនុស្សសាសនាថាអត់ទេអត់មានកោះថាចាក់ទៅត្រូវចាក់ទៅត្រូវឲ្យគេរួច ប្រមាណនៅម្នាក់ម្នាក់ញោមមានពុទ្ធបរិស័ទទាំងយើងទាំងគេត្រូវបានដឹងជាស្លាប់កើតស្លាប់កើតក្នុងសង្សារបស់ប្រមាណលានជាតិតែក៏យកឆ្អឹងមកចោលលើផែនដីនឹងប្រមាណកំណត់ឡានតោះហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងយើងអត់ដឹងទេអាតមាពូលនេះតាមពុទ្ធសាសនាតាមពុទ្ធដីការបស់ពុទ្ធទេណាបានជា បុរាណអាចារ្យពីដើមមានមនុស្សដែលស្លាប់ទៅគេទំហែសាកសពយកទៅបូជាតែមានពិធីប្រៃលៀងយកស្រូវទៅលីងធ្វើលៀងដាក់មកកញ្ជើដើរមុនសំទៅតាមដើរសបាសបាអានឹងជាបញ្ហាកម្មរូបអ្នកប្រាជ្ញឲ្យយើងនឹងពិចារណាថាលៀងធៀបប្រមាណដូចជាឆ្អឹងមនុស្សសពសត្វអគឺវាប្រៃរៀងនៅលើផែនដីទាំងអស់គ្មានអន្តរណាដែលជាណោះទេ ជាបញ្ហាកម្មដែលត្រូវបកស្រាយត្រូវអាចារ្យយោគីនឹងបកស្រាយប្រាប់បញ្ញត្តិប៉ុនមានអាចារ្យណាបកអត់ទេដល់มันមានអ្នកបកស្រាយបញ្ញត្តិអាចារ្យដែលធ្វើមកអត់ប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍អីទេអនុកម្មពលអាចារ្យណាបកស្រាយអាចារ្យបកស្រាយប្រាប់ផងយើងអនុកម្មពលទេយើងនិយាយមិនទាន់ឆប់ចឹងតែយើងភ្លាមអ่ะ กูอ่ะกระดาวกระหายปันกานาบ่ยิงกระดาวกระหายเวคอติตะเจนเนี่ยบ่ไอ้จัดสราในโลกก็เถอะจะอดหมดจ้ะฮะอดหมดจ้ะเล็บหม้อเล็บครูปอดันจังตะบ่อดประโยชน์ปิธีเถอะอดประโยชน์ก็ตรัสบ่สรายตึงยลอายนี่นี่คือปัญหาเถอะขนมปิธีนังให้สอบนะ ไว้บ้านอาตมาก็ถ้าเมียนโยมญาติคลายขมอยโอ้ยคลายขมอยมันแม่นเด้สบายตะเตียขลุ่นเองนั่นจะเอาเนื้อมะเนี่ยเองก็แม่นเอาได้คลายขมอยปนจังมาอาตมาสำแดงปรับถ้าแผ่นใดทั้งอ้อนี่คือช่างมนุษย์สับจังก็ช่างพ่อยิงเองก็ไปเจียดมนต์นั่นเองจะมาเถิดเตียไปเลิกขมอยนั่นเองตาคิดอีน่าไปขมอยรวยคลายขมอยนั่นก็ได้ บ้านท่านชอบนะโยมเนี่ยถ้าคลายกระมอยชอบเต้าอ่อนสมัยมาส่องเตี้ยเลยช่างกระมอยจะมันดังถ้าต้องคลายกระมอยอันนั้นวิ่งจังปัญญาเต้าวิ่งเรื่องแต่เจ้าเรื่องออกบาสิกาบาสิกาจ้าจ้าจิตเงือบเต้ากับดำโกนสะโกนเอ้ยแม่เงือบเต้าก็โยมแม่ต้องดอนแม่คลายเครื่องกระเดานะโกน บาสิกามวยเตะก้นเอ้ยไม่เงือบตะกมโยมไม่ตะกมไม่คลายชนเล่นนะคลายชนเล่นวะเราพอรุ่งแม่นบาสิกามวยที่ดำก้นเอ้ยไม่เงือบตะกมโยตะดอนตะกอบไอ้ไม่คลายเครื่องคลายชนเล่นนะนั่นนี่ก็ออกพิธีแต่อันนั้นมันดังแต่อันนั้นลูกครูตะเปียงก็เปิดลูกดัง จำไอ้ลูกเพียงเปิดลูกสำแดงนังวัดโบมีนมวยกิโยตะกอบไปซามาได้ประดำโกนโกนเอ้ยแม่เงือบตะกมโยแม่ตะดับตะกอบแม่คลายเพลิงคลายชีวิตได้เจ้าโกนอ้อมมาเจ้าใบเท่าไหร่เด้อแม่เงือบเป็นนักเปียบนังก็ติงเปียงสกอว่าเปร่งโกเปียงได้ดอนอาทิตย์บุญนังมวยหมอโยหมอก็จับแม่ขมอยแม่อ่อนกุ้ยก็เงียบตะขนมเปียงนะ พอแห่เต่ากอดบดหมดนับโนนเอาโยมเต่าเมินเต่าขยับโนนะได้กิจพูดดึกนมสายปูนมสายเล็บแม่นางแองนางแองเนี่ยคลายเพลิงคลายจันเรนจะดักขนมเปียงเปร่งก็เมียนจันเรนนะรุกรู้โจดเอาเปียอ่อนนั่งเมียนมวยก็นั่งบ้านนักกรมอ้อยชาวตาบ้านโยมนั่งกับอ้อยละง่องรุ่นเนี่ยได้คลายจันเรนคลายเพลิงเนี่ย เวียอันเชียงมนุษย์ได้คลายขมอยเดียดบอกก็ต้องอันเชียงมนุษย์คลายขมอยเดียดเป็นเชียงซ่อมไอ้ลบประบัดเต่าอากาศคลายจินเลียงคลายเพลิงไอ้น้อง ngài nhiều nhẹ đạp ta và sang lô sạ sâu sang về trên địa thờ ai chả răng ai nâng tại vì nhiên tao pra hơi cài nên đôi trường có học với cái lúc pra cho bạn nữa mấy cái mình sạ đám mấy cái mình chứa miền sâu đây khám hỏi là sạ đám ở đây bình chẳng bạn thật xong ai bị chả nà con đâu có lại chẳng rồi xâm rắm dương tình ọc này nên cứ nào krom ếch thì bó robot đây tự lên cho nó lại nghe tự ở cái này nó cầm ít tí bồi huynh nè na để nó cầm sang kha na để nó cầm ít tí bồi robot đây tự lên cho cứ vừa về vừa là con nong sang xa robot đây chen mình rồi để ta cả cha chư sáp cả cha chư sáp vừa về đằng này anh ban chỉ ăn lăng cô rồi bài đây nhưng máu pin nó cầm ít tí bồi robot đây tự lên cho nó บ้านพระสัมมาสัมพุทธพ่อเชียบรมครูในยืนตรงตรัสสำแดงถ้าไอ้ยืนเราอบายน่าบำใบรำรักล้วนเจงกลมอ้อยนาวกรอมเอติปวรบดในทึกเพื่องชอลธรรมเชียนเวียตกแต่ยังตีเงียบเงียบเมื่อตะการนาการเวียเมียนรงแดงกายยุบเกียงกายสัตว์ในตึกเพื่องชอลนาวกรอมเอติปวรนั่นจ้ะลูกปราบอายังรำดอกลุ่นเจงอายังรำดอกลุ่นเจงปีตึกใดประชาบ้านเยิ้งเจงพอดอมปีสังสารตรงในสังสารจักนั้นตะกันพระนิพยบาลเจตีเดเมียนเสรีเพียบันเอาขนองในอัดเมียนเสรีเพียแต่ได้ตึกเพื่อจะกรุบกรองถึงชาววายเยิ้งตกแต่งเยิ้งมาตั้งอ่อนใช่ไหมเจตีเดเมียนเสรีเพียแต่ตกันปรนิเพียนวิสุตตกันปรนิเพียนเตาตามนาเตาตามปิธีบันสรันวอกอบูงสูงตามศาสนาเตยถ้าอัตเตปัญศาสนาเทวิธีนึงอัตเตารู้เตเตามันรู้เตเพราะเตาสมอินนาโยเตาเนาะอัตรู้เตโดยเช่นเนี่ยบันสรันอาลังใหญ่เป็นเนี่ยบันสรันย่อมองมาไงอาผมบุญเธอมาหาสับผมเป็นตั้งแต่ไปนำมากระโนดเตียนยัยมาหอดเตียนขมิ้นปิตหีเนี่ยวันสรันบูงสูงบ่ก่อส้มสกใดสอกสกใดจำรานโจกใจสู้สกใดส้มไอปีเนี่ยนาหมอเรื่องได้เป็นอัดบานเตเรื่องเป็นมันบานเตบันแจตะบันเปียวเนี่ยวเอาเราจะตาเรานั่งไอ้เปียวอัดปิดเรื่องได้แบบมันเป็นปัญญาโยมเยียนบานเจดังพุทธศาสนาน่าตาเมียนจิมเนื้อจืดอย่างไรตาเมียนกาเมียนเพยเมียนสคริตได้คลายต่อสลับเตากาจังบานเอาไว้ก็ตั้งไอ้ถูกไอ้ตีนบันสารนายสมไอ้วัดโถต่างอ่อนนั่งมอปเตียนมอปกวนไอ้เอาไอ้ครุศาสนาต่างอ่อนนั่งแต่งแล้วสั่งปั้นเอาไว้นี่เวียนมันได้คืนสั่งปั้นนำมโนเดอตปัญญาเน่าแต่ย่อแล้วเน่าตาเท่าแต่ยังไอ้ตอนมาชีวิตตาปีกไม่ตาละงอปอัดได้บางคืนไอ้เตะปั้นนั่งให้กันเน่าแต่ชื่อมันจะเกิดอัดปัญญาบาสันเนี่ยเมียนปัญญาก็ทั้งอันแต่สไลฮาวโรอาทิเพียบข้างกล่าวมอจิตีปึงอ่อนมาชีวิตมันได้เครื่องโยไอมาอ่อยถ้ามันโยไอมาอ่อยก็ให้เจ้าไอแต่มาสำแดงกายไอเครื่องอยู่ประกอบปรับท่าเยื่อหนังเชติวดาเชติเตเปรชิมาจาดันเนี่ยเองฮาวโรเยื่อไอช่วยในชีโนยังช่วยอัดบานเตะแล้วยื่อสำแดงครูนไอเคยมาปรับแต่ช่วยมันตาปะปันนั่งก็อ่อนฉันก็มันได้เคยบ่ได้เคยมาชีวิตปันดักว่าปัญญาเนาะแต่จะสละโลกเมียนปัญญาโลกอัตราการแต่ฉันเต้โดยเนี่ยการพุทธศาสนาเรียนพุทธศาสนาได้เจอศาสนาเมียนปัญญาพระพุทธบรมโลกครูโลกผงเรียนในเมียนปัญญาที่ยอดดังนั้นที่อ่านบ่ได้มันเต้าห้าวนะน่ะมาช่วยกันถึงช่างอาตมาเลิกเรื่องนิตยันมวยโยมมอนิเตียนไอ้สดับเรื่องนั้นเป็นเรื่องพุทธศาสนาเต้คือเรื่องเพลงนิเตียนบารังเรื่องหน้าธรรมะเจ๊ตามแบบอายุเชียงรับชั่ง แล้วเมียน่ะปุ๊กเมียมวยก็รินฝรั่งแช่ตามไปชั้นแสสปลายหมอก็เยสรับถ้าเรื่องปรินนี่เตียนฝรั่งกันเยไอสรับก็จำหมอตอสัตว์ไงนี่ถ้าเมียนบ่รอมันเนี่ยโนนักน้องสระปรังนักเวกรอปีจิเปะพระกิรุมก็แบ่งนักเตรียมบ้านเทปอแต่พึ่งแล้วอาเชียงของนอกกิโมเตียมวยเชนปีโจกิโมเตียนั้นนักเตรียมไปอัดบ้านไหนกินครูนไอตาบัดปีเตียแต่เต่าปีปลุกมันมันเต้นโจปีตนมก็เชนบัดเลยกินเต่าโจพระยิ่งเราเอาพอดำใบยอมหมดลวกหลักบ้านกำไรเชียงจีเป็นตาทั้งไงมวยบารอนนั่งก็ตัวเราเอาบ้านเกินช่องเจ็บบังหายมันเอาทั้งไงแต่เห็นหมอบเตี้ยใครเก็บหมอบปีทั้งไงปีหมดเตี้ยผมน้อยก็คุยสังกจำนางสันชาวอ้อยทำประลงคุยตัวดักบังเอาน้องเอาปีหมดก็เจ็บแต่ก็เคยสาวเชียวเรื่องราวชีวิตกำซัดตัวกวนตุกลบ้านบอกลุงน้อง
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
0: ว่าจองสลับมันเธออัตเทศมันจองก่อมันรีบทนามไอ้สลับเตะใส่เอาไม่ลำบอลใส่เราตะลำบอลเลยมาย่ออันใหญ่สละตะอันปอกบ้านามันจองรอแต่จองแต่เงามาย่ออันเดียวใส่เอาไม่ลำบอลดันจังเป็นน้องเมียนรบกเทวดามวยนาวดาวเชิญน้องลือบอระน้องใส่เอาลำบอลไอ้มาย่อจังเทวดานั่นคือหยีอันจังตะไปสอดมือจัดมาเนื้อบรอนนั่งตาเบียคลาหานั่งสลับจังแม่นได้หรือยังไหมป้าวละบอลอันมาโยจังไปสอดมือตะปิดมันเป็ดเปี้ยได้ปูเลยเทวดาก็สมแดงขลุ่นเชียมมโนไอ้เฮยให้กดดาวจำมุกน้องบรอนนั่งโจรมาจำมุกได้โจรดาวบรอนนั่งเฮยมโนดาวมาโจรเงาะสู่ทั้งเนี่ยอันเตวินามอบินาสู่เทวดานะบันเทวดาฉลาดใจจำมันเนี่ยไอ้ห้าวเนี่ยนาบอลนึกเคยโอ้ลำบอลแหละไอ้ห้าวบอลนึกโอ้ลำบอลแหละไอ้ห้าวนี่ยี่บ่อท่าบันเทวดาสู่แต่เนี่ยไอ้ห้าวขย่อมมาเธอไอ้เทวดาสู่ยายอันนั้นก็นึกยี่ก่อนตั้งนานท่าปัญญาฉลาดเด้เมียนปัญญาฉลาดนักสลายบานเพียมอ๋อขยำสไลด์ห้าวนังเวียรึงมุ้ยแต่ขยำเราเอาบ้านหายจองเจ็บบ้านไอ้แบบทอนไปเลิกดักตู้เลิกกับบ้านแบบมันโรยก็ห้าวไอ้มาช่วยเลิกออกดักจำตู้เลยนั่นตัวนั่งไปนะปัญญาดอกสไลด์เตือนมันเทวดาก็จำสาวเทวดาก็ช่วยเลิกบัดออกดักตู้แล้วก็ตัวเป็นบ้านกันนะอ๋อเปียเวียมเป็นเปอร์สิกได้ตุกได้แบบกาลางครั้งเคยตรอดตัวที่เวมันเกิดเวอดปัญญาดาสราจะเมนแต่เรื่องสลับเวอสำหรับลุนไอ้เวมันเห็นลานจังเชิญโลตันเล็กก็มันเห็นจองกอก็เหมือนกับเอาลำบอลเอามาชิบัดคอยอยู่เติร์นลำบอลมาโยก็อดสดจัดเติร์นตีนึงเรื่องเชียปกเลียทิทานถ้าบาสัญญมเนี่ยบันสรันน้องไอ้เคยเนี่ยไว้ได้บันสรันมอสำแดงใจไอ้เคยเดินบ่รอดได้เอาลำบอลไอ้มาโยจะบ้านก็ไม่กู้แต่เชื่อแต่เจ้าอันนี้อัตเตสอัตเตสบ้านถากาพุทธศาสนาปะได้สากาบันสรันอัตเมนไปย่อยเตะอัตเมนไปย่อยเตะประสรับโยเงียดสดับในประกอบชียดดังพุทธศาสนาบางใครมิตรสำลังปรีเรียนเอาไอภูมินั้นมันเตือนโยแล้วก็เตาเป็นโยพ้องต่อบ้านต่อสดับเถื่อติสนานับเตียนลูกรูเถื่อเมียจาก้าววิมุตธรรมกระทึกลูกสำแดงหมอจำบ้านแล้วยอมไปชกบ้านสรันเดิมพวกพุทธศาสนาเชียศาสนาได้ปังรินมโนไอทเวกาปังรินมโนไอทเวกาเอ็ดพอปฏิศาสนาเชี่ยวิทยาศาสตร์ชีวิทยาศาสตร์มันโดยศาสนาดัตติแต่ศาสนาดัตติกระนั้นแต่เชี่ยจุ่มเนื้อดั้งเริ่มมโนไอแต่ชื่อแต่บริษัทสู้แหกพอเลยน้องมันต่างปรับแต่บัจจำสู้เราแหกพอเลยแต่เนี่ยไอสมองตรังจุ่มพวกเปรี้ยจะไม่จ้าเต้า อ่อนกายถวายชีวิตต่อเปลี่ยนหนึ่งปฏิญญาอ้อยหายไอ้เดนไอ้เจ้าว่ากิชลาจะกิอดปรับให้พอเลยดึงศาสนาได้เต็มบานจีปูข้างอารมณ์ปอมนุข้างอารมณ์ที่เนี่ยศึกษาศาสนาสกอลเนี่ยปรากฏศาสนาสกอลกิศึกษาครบศาสนาแต่ก่อนเต้ากิเคยจะศาสนาแต่ตีเราให้เราพ่อเรามู่หรือก็อะไรแบบนั้นเคยเมื่อกรันแต่ดักมาเนินนำไอ้แต่ชื่อชื่อต่อต่อเนี่ยถ้าก็หอกเนี่ยต่อก็ตาบานอันนั้นไปยังก็ตามบนศาสนาบานจะพูดเนี่ยเราที่ประเพียซาเราพิธาศาสนาแต่งอ่อนดอกตีกราวปีบนศาสนาพิธาเรลิเซอร์กรันแต่ชื่อจิ้มเนื้อเออตามนำไอ้ตามมันก็ชื่อแต่รีแอปศาสนานั่งเชี่ยตัวสนะไปตู้เชี่ยฟิโลโซฟีอย่างเชี่ยพอพุทธเชี่ยมาหาตัวสนะไปตู้ว่าขอบเหนือศาสนานั่งสอบอายุเงียเชียบปีศาสนาหรือยื่นนี่สำนางนะยื่นออกกันเนี่ยนี่สำนางเมียนพร้อมนะยื่นกาดเมาประสอดเมาปีเมียดาระบายยืงบักเนจลังเคยพุทธศาสนาสเกิดพุทธศาสนาเชียปูนปวงวังตะโกนเนี่ยกันบ่พุทธศาสนาเห็นไหมยืงสำนางนะพุทธศาสนาเชียศาสนาแต่มีนายพอฉบับเลยตามไปเต้าปฏิกรรมไปเชียยืงจะโดนจะตายยืงเนี่ยมีนศาสนาปีนกน้องปริเชียนาจะกัมพูชาบ้านเชียตำบลประเทศยังเกี่ยวหาตำบลเอ็นดูเชนนะเอ็นดูเชนนั่งบ้านในที่ยังนี่ตัวตัวว่าประเทศไปเอ็นดีนั่งเชนเอ็นดูไชน่านะยังตัวตัวไปเอ็นดีคือตัวตัวโยศาสนาคือศาสนาเปรียมนั่งศาสนาปดไอ้ตัวตัวโยไปเชนคือตำนิมตำรับว่าประเทศไอ้ชาวนาต่างปีเข้าปีเอาใส่สาตามเช่นสัมไปแต่เปียถ้าเข้าเอาก็เปียใส่เช่นแล้วเอาเป้านั่งก็เช่นอย่างนี้นะอันนี้ก็ว่าประเทศบ่เช่นไอ้บรรยายปีมาเอาอาหนุ่มเช่นในต่างปีติจีกันดอกกาเจชัยเป้าปองเตียวไพรกระดามไพรมีสู้คุยเตียวโอ้ระดับไอ้บ่เช่นนะครับอันนี้แบ่งกันท่าตัวตัวว่าประเทศอินเดียนั่งเช่นเว้ยยังตัวตัวโยศาสนาพี่เอ็นเดียดูศาสนาเปรียมนั่งพุทธศาสนาศาสนาเปรียมโจมมันสมัยก่อสร้างปราสาทสัตตะเกตเพื่อโปเชียจุพุทธศาสนาเปรียมนั่งไงดูนั่งไงจันโยมเมื่อกูวัดนั่งเขียววัดมวยยางทอมหรือว่าศาสนาเปรียมได้ประมาณโซริยะวรมันที่ปีโลสังประสานกวัดอดตึกดอนในกายศาสนาเปรียมข้างในกายเปรียบวิสนุนะละใบละบานปิ้งไปพบโลกโอ้วัดศาสนาเปรียมได้ทมอย่างกี้ตึกอ้อนเลือโลกนี้เมียนแตงกวัดสมัยปฏิอินเดียได้ชินเนี่ยประกาศศาสนาเมศาสนาเปรียมก็เมียนวัดเปรียมไม่น่าทมดับในละใบปิ้งไปพบโลกบอดอสัตว์ตะวันติดดับประมุ่ยประบาดองจันทร์ริเชียลูกเยี่ยงโจมองโกวันลูกแก่ประชาในโกวันวัดศาสนาเปรียบไอเตอร์ชีวัดพุทธศาสนาสัตว์ทั้งไงนะลูกสร้างพระพุทธรูปปะเดมามอตมก่อนปันลูกมันปะเปิลมันปมพลายไอปะเดมาหรือศาสนาเปรียบหลอดปะเปิลนู่นอ๋อกันสร้างแต่พุทธรูปมอตมก่อนแล้วแก่ประไอเตอร์ชีวัดพุทธศาสนาคนละใบที่ได้โอ้วัดบนศาสนาทมเชียงเคกึ่งโกวัดสลบไปนะวันนั้นจังไปเจียตะเยื้องกันศาสนาเปรียมหมดบนศาสนานักการเมียนไปโต้ตายกบเราตามสลบตามภูมิตามกรรมไอเต็มมันริจิมราเต็มเมียนไอเต็มพวกคือศาสนาเปรียมไอสารเนี่ยดักนำปฏินั่งกันศาสนาเปรียมก่อนดังเงี้ยหุ่นตีนประทองนั่งนะกันศาสนาเปรียมนุบันรีโยมเนี่ยพุทธบริษัทเมื่อยังเกินมาตาอะไรนะไม่บางเชี่ยยังเหมาะกันพุทธศาสนาเองยังต้องออกคะแนนไม่บางแต่เชี่ยพูดพร้อมในการพุทธศาสนาเยกูชงว่าตาแฮปปี้ไอตาแฮปปี้เนี่ยปลายบนเด่นปัญญวันโดนจะตายืนมากร่อม ได้ลูกมีปัญญาครั้งคราลูกศึกษาที่ศาสนาสกอลลูกศึกษาครูสอนลูกชิมเรียวเราแฮปพอลเราแฮปพอลเป็นคำสั่งโดยเฉพาะอารมณ์จิตแต่ลูกศึกษาศาสนาเตรียมนวันมีแฮปพอลเลยจะว่าเนาะมันลูกท่านบัญชังศึกษาพุทธศาสนาเคยมีแฮปพอลจะว่าเราบัญชังลูกก็นำเนี่ยโดศาสนาชอบกันศาสนาเตรียมมากันศาสนาพุทธในเยื่อสัตว์ไงนั่งจักในการศาสนาพุทธประหะประหะตำนาโดจิพระสมาสัมพุทธิบรมครูในเยื่อสมาสัมพุทธิบรมครูเยื่อป้อนนกครองเอติปอลภาษาศาสนาเปรียมนะปุยปวงวังซาลงนกครองเอติปอลเปิดสมัยนั่งเมียนปปุตินาตราดังอัติเมียนเปรียมตัวอาดาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ก็ตรองประสูติอาตรองกาลาพระองค์บานตบูตรัสดังเจ้าพระพุทธลงมือให้พรเด้อศาสดาเปรียมอดเมียนไหนสำคัญบานลูกชราญเจ้าเลยมึงเคยแต่ขนมเธอมาจะกับประวัตินาสอนลูกสันแดนแต่ให้โนเกียมูปอทเจนในก่ออนารโยนังอุทานังเจเธอท่อเตียนเจเธอวันนี้สระเมนเจเธอระบบเปรียรเยเตเราสิกได้สอบบ้านลูกชราญเจ้าอัจฉาณะนั้นโยมเยตพุทธวาสาศาสนาเปรียมปิ้งครบตดับเลยประเทศอินเดียเลยจัมพูทวีปปุตมาอังเองเลยเจ็บก้ามาต้องตรีกระดาลวงนั่นนะพระองค์สับสายพุทธศาสนาบ้านนกน้องอินเดียอัดเมียนกรอธนาไอเด็กเอเดเอติปอลบารมีอภินิหารว่าพระพุทธมาอังเองในการล้างกันดาศาสนาเปรียมนั่นนะก็สายพุทธศาสนาบางกำจัดศาสนาเปรียมบางจากอติปวลพลังมาโดเจโดนตายังได้โดศาสนาได้นะพระพุทธก็ลบโดศาสนาจราศาสนาเปรียมนั่นจากบางใหญ่เต้าทะเลโลกในรูปนายกรัฐมนตรีอินเดียสมัยโลกในรูปกาสมัยลูกในรูปกระเทือนในยอรัฐมนตรีในประเทศอินเดียนั่งเก็บบ่อบังจอดปุ๊ดสถานตั้งอ้าแต่โยมีตั้งเชื่อในธรรมยัตราลูกครูกายมุ่งนำบ่โยมีธรรมยัตราต้องอัดเมียนนารีจำได้เวทต้องเชื่อปริสัมสานดอกไปหย่อมดังจังโลกในรูปก็เกิดทายมันกูบ่อบังปุ๊ดสถานกันไล่เนียนเชียนุสาวรีว่าพอพุทธนึงจอนมันเอาเปื่อยซะเราเอ็นดีนี่เราต้องรีบจอมรีบจอมต้องรีบต้องสำอาดชูชูลอยเกตกัมชกาไอ้ทั้งอปู่เนี่ยกันศาสนาเปรียมผู้เอ็นดูขังน้องโลกในรูปนั่นงามเนี่ยจังบ่าบ่อทือปาตกรรมประชังทะละไม้บันโลกในรุกในมายกพระรบบผู้ศาสนาฮินดูตัวจุกจุลกลายเป็นศาสนาเราเรื่องเกิดปาฏิกรรมนะชอเราเต้าเชี่ยกร่อมไม่คลาดอาจจะสู้โลกดอนโลกในรุกโลกเชียบก็เชนมาจูประกาศประรับดอนผู้ฮินดูอันดีท่านเนี่ยตั้งอารักเนียนะมกขังนังเข้มกระดาวกระไรนังเข้มตัวชิวชิวกันไล่ปปุ่นกับปุ่นสถานเนี่ยตั้งอักเนียดักเนียปปุ่นนุ่งเชี่ยก้นเนี่ยนาเจ้าเนี่ยนาจะเชี่ยมเนี่ยนาอะมันก้นอินเดียมันเชี่ยมระบาอินเดียเนี่ยไอ้เกิดมือมาตัวอักเนียเรื่องสำหรับศาสนาฮินดูศาสนาเปรียมระบายยืนหนึ่งเราเลือกปีพบโลกเมียนประเทศนาคลาดได้กิโยตกันกิโยศาสนาฮินดูตกันน้องบอกแต่เมียนเอ็นดีนั่นเองสำหรับศาสนาปปุ่นนอกประเทศเนี่ยนี่นั่นอาศิกรประเทศกิโยตกรปฏิบัติมันจะกิตติโยนะมันจะสักดานุปวกิตติโยระบายยืนเอ็นดีได้เพราะปปุ่นจะคนเอ็นดีเราก็เย็ดเต้าจะก็วิสังต่อปันกิเตียสำหรับบัดเมื่อออกกันนำเนี่ยพระบูเนี่ยเต้าเตียวอินเต้าอ๋อพระเอ็นดีในคลังหน้าหน้าโยมหรืออาเมย์ปาตกรรมเราเลือกไปพบโลกแม่นานาพระเอ็นดีเลยเอ็นดีให้ได้ผลการปาตกรรมมนเกินเราเลือกไปพบโลกโยมเคยได้การปองการซอยไปเชียร์เจวิสันดอเชียร์ดอกกันอ้อยตำไรไปใจเนี่ยกินเต้าเก ินตะเปรียมนะปุเนี่ยใส่เปรียบบ่บ่อชาวเล่าปาตกรรมเป็นมุกเวียงตะใส่เจ้แต่นั่งปาตกรรมไม่ทำในสมัยมุนปุปตระดังนั้นหรือปาตกรรมคืออันดีนะไม่เอาปาตกรรมปานานเนี่ยใส่เปรียบได้เธอปาตกรรมนุก็ได้เชี่ยประกอบได้เธอได้ไปยังเมื่อตามเรื่องวิสดอเจดอกนะพระบาทสไลจะเอาเยี่ยนยังเยี่ยตนังให้เอาเงินย้อนนั่นจะเยี่ยพระบาทสไลสิเชลุกเชนมอตัวปาตกรรมลุกสรูตอนเนี้ยทั้งไล่เราคเนี้ยได้เอากระหายหนึ่งเวสันดอกโกนยืงได้อ้อยตำไรเตียนตำไรประชัยเนี้ยกินตะเปรียมตอนเนี้ยทั้งไล่เราคเนี้ยอ้อยยืงสื่อไอ้ตุ้ตันไอ้ดับบาเวสันดอเนี้ยบ้านปูเนี้ยสไลปีเรียฉลายตบบอเป็นพระนรกได้พระบาทสไลเวสันดอเจ็บบดได้การปิดรุ่งหรือบ่พระองค์มันกูนังกับนังดาวแหว่งตำบองจองนังแท้เด้ก็รบเมียนเถื่อได้ทำมันกูกับนังดาวแหว่งนังตำบองจองนังแท้สมอ้อยตเวสันดอเจนพอดปิประเทศตะยังติเชียจัดได้บังดาบ้านนี่ระติเจนปาติกันเรื่องนู้นจะเตะตัวแช่เยียเราเหาะมาเรื่องปฎิศาสนาปฎิศาสนาเจียศาสนาได้เมียนแห่เมียนพอลเชียงบอลเลยสาระสำคัญของปฎิศาสนาเมียนปรามยางคลั่งซาดอทองที่มวยประสมาสัมปชิบรมครูพระองค์ปังรีนบอลสัตว์ปีแห่พอลอ้อยสเกลแฮดพอลว่าเอาไว้แต่อ้อเราเลื่อนโลกสัตตเมียนแฮดพอลนั่งอ้อหนึ่งพระพุทธศาสนาสำคัญตีมวยสำคัญตีปีพระองค์ปรับกาเป็นปรับเรื่องเป็นดอนมนุษย์ถึงอ้อเรื่องแดนมันเป็นพระองค์อัดปรับตีพอหนึ่งสอบอายุเมียเฉลี่ยเรื่องเป็นคือแฮดพอลนั่งไอเรื่องเป็นคือตีปึงครุนไอนั่งไอนั่นจีเรื่องเป็นสาระสำคัญที่ใบพระองค์พระผู้เรียนยิ่งอ้อยปมบัตรสกดายอักระอำเภออักระได้กายเดชะชัดอ้อยกเวงไอเลี้ยบังจอละเจียปะหาตับเปียเธอนะก็วัดจอละนำเนื้อสามผู้สกดายละอ้อละเคลมซาตีใบพระองค์อ้อยปมบัตรเตถะไม่ชาเตถะกายโยคข้อกายโยคข้อปีสกดายเป็นโนปอยอร์คอกได้ทาสิกได้ส่งจำร้านพระหอยอารโรคลุนไอ้ทรัพย์สมบัติบ้านลุนไอ้สร้างสิกได้ส่งสู่สิกได้อัดยอร์เตอัดยอร์อันนั้นเตยอร์ละก็ได้เข้าท่านยานาปฏิญาณนั่งไอ้อันเตยต้องอ้อยอยู่ปมบัติไม่ชาติเตยอ้อยปังตาสมาติเตยลางหนึ่งปุตตศาสนาเกียรติศาสนาแดนเมียนปุ้ยสมาติเตยเราไอ้พอเลยเคยสมาติเตยแน่ตอนนั้นได้ยังกูออกคนดาวประเทศระตั้งปีเกือบประสอนนะแท้พระอุตระแท้นำพุทธศาสนามอบสายเราสวรรค์ภูมินั่งมนเกนบานเยอะตอนนี้บานตะตัวพุทธศาสนาเทระเวียนนะสัตย์ไงกูออกคนกรบโบเจียดังคนประเทศระเคลมซาติปรามบังสำแดงทั่วเจียมเมกีเจียพนาวตุกเอเยปฏิบัติดำใบรำดอกล้วนเจียงปีสังสารตุกตะกันปรนิเพียนเจียตีได้ซ้ำพอดปีตกตีได้เมียนสิทเมียนเสรีเพียบอัดนากรมเอติปอลนานากรมกันยำนานานึกให้สาระสำคัญระบบพระพุทธศาสนาเมียนปรำนางอายุเยียดพุทธบริษัทบัญชังสำหรับยังเจ็บพุทธบริษัทได้กรุบรับอ่านเชียร์ตลาขนองพุทธศาสนาในกูแต่นำคณีศึกษาเรียนโซดกูแต่สนับกูแต่แซบกุบลูกเนี่ยปลายบันเดนปอดดำใบอ้อยสเกลอ้อยดังเอาไว้ได้เป็นประกอบระบบพุทธศาสนาเนี่ยเวียงเงี้ยสรุปก็นำกาปฏิบัติพุทธศาสนาเงี้ยสรุปประกอบใบยังยวนเต๋อโยมเยียดเฉลี่ยไปถ้าประสมาสัมพุทธสมได้เธอจะเรานั้นแสสปรันฉน้ำก็เชียร์ประธรรมคันปมใบเมิดบุญเปิ้นประธรรมคันฉราดนะอัดแม่นชอบไงหน้าแต่เราโหดดอปองพระเอกนี่เปลี่ยนมันเป็นตะเคลเชียมพอทะเลเชียมปีสระปีหมดไปออก นั่งปูเนี่ยเออร่มเนี่ยวิเชียสาเกศศาพิบปุตตะปุตการละเบงฝนเราสำได้เธอยัยสายสปรามชนามอดชมเนี่ยนี่ตามเป็นตามวิเชียสาเพราะอันนั้นแกอันนั้นยัยพิกรรมพอลเตปูนี่วิเชียสาเกยัยเรื่องเป็ดถ้าลงยัยมันชอบสายสปรามชนามน้อยก็ละเบงเลยเชี่ยมปันสรานยังพุทธศาสนาเวติโตนเรื่องอัตติตาอนาคตปัจจุบันยังยัยปิกรรมพอลปณิวิสักอันยัยแต่ยัยแต่ปัจจุบันกิธาต้องซ่อมนั้นนั่นโยนาเพราะสายสปรามชนะสงสัยตะมันชอบบาปุอรบตะกะระเบงพอเธอปมใบมือบุญเปิ้นธรรมคันนั่งโยมจองพระอารหันต์จองครองเจกัมปีลงใจเจ็บใบในปีนี้พระนายโซดอภิธรรมเต่าเชียกรมกรมได้ประสมาสปุรุสัมไรไปจิมรอกเนี่ยต้องอ้ออัดเมียนกรมปูเต้จิมรอกเนี่ยต้องอ้อต้องปีนี้ต้องโซดอภิธรรมแต่ปูพระอรหันต์ได้ลุกเชื่อเรื่องดักตามกรมป้าปนังก็เน่าแต่มันอ้อขนมปีนี้ก็เมียนประโซดคลานเอาขนมนั่งติ้งด้วยนะเมียนอภิธรรมคลานเอาประโซดก็เมียนปีนี้เนี่ยแต่ไม่เจ็บเนี่ยอัดเมียนเรื่องบ้านอ้อเต้